0: la papà e io lo da.
1: Anca tu tanti ammoni a te mi chiamo anca lei che ti dico anca a chi mi conca e te che verrà ti chiamo anca ti chiamo anca ti chiamo anca e poco pa' tutte poco pa' tutte non mi chiede e poco pa' tutte non mi chiede e poco pa' tutte non
2: ตัวป้าบังกะตาป้าหลอดทะเลงอทะเลเกเกงอผู้สาวหาดันอิงอปิลินบะดันดันก็อังกะเดงอะดูอะดูอะดูอะอันโตละอุตมันจียาจุซียาวางบาจากะวางคังลากีลากีอิงกะบุลยาปัน